0: ี่ยมุ่งนี่ยังมากินมีนกนาดิดีดีมุ่งนี่ดีดีมุ่งยังไงยังไงยังไงยัง
1: ไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไงยังไง